ยาโยสุราปุริมชีวาเทียลุมีด้วยยาพรานีพิฆาตมีอหุนาลาลียุมาจะบีเจเสมุมาอสวนคงเนบาบีเปลุเวจิวบีเมมะเตยามู

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ทานพี่รองาดูงูนี่บาผิดปามะโหลงารูมาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงมาโหลติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยเมซุพี่รอจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูกชอบกว่าเด้เลยจะ60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าไส้จักไม่จักบุไส้จักก็ช่อโลไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็นาช่อแหละสิเด้เด้
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กลายเป็นเจ้ามาขันซาเกียบาบีงั้นนี่เราต้องจะมาโง่กันคุณยายอยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาม้งนี่ทำบีเราหาดูโง่นี่ผาชิดปลาไม่รู้หาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผาลูกก็ไม่รู้เจ้ากันมีสิ่งที่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวิเมย์สูบีเราเจ้ามาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าว่าเลยไอ้เจ้าชอบใส่เจ้าปลาตัวเด็ดไอ้ยายเป็นว่าใส่เจ้ามาจ้าบุใส่เจ้าก็ชอบเราไม่ยาบ

0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กลายเป็นเจ้ามาขันษาแก่มาพี่มณีตัวจิมาโง่แก่คุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาม่งลีทําพี่น้องหารุงโง่นี่บาผิดตัวมาดูมารุมาอัตตะสิเสียทีอัตตะสิตาดิโทบาลุกมาดูเตกะนี่เสียกระดิ่ดมาดิเสียเตะดาบ่าอ้าอ้วยแม่สุพี่รอเจ้ามาตัดที่มวยทาบาเด้อลูก
1: ไม่ใช่ทั้งใส่ตัวปลาตัวเด็กแต่ยังไม่ทำมาดีใช่ไหมงูกันใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อเราไม่จับบุเตี้ยนะไอ้คนน่าเชื่อเลยสิเด้เลยแล้วยังใส่จะก็มีเชื่อเราไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิบีโนเมดีปลาหมูนี่ทานบีเราหารุงงูนี่ผัดชิดปลาหมูหารุมาอัดยาสีเดียดีอัดยาสีตาดีดูพาลูกปลาหมูเด็กกันนี่เด็กกันนี่ทำอะไรเด็กเช่นเดียดาบะงาอ้าวงูไม่สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเด็กเอ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีเดียดเลย
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมองลีเนี่ยการที่จะมาข้าศึกเกี่ยวกับมันนี่เราต้องจำมาโง่กันคุณยายอยู่ข้าศึกตัวบีอาเรียนโนเมดีพี่จำมองลีทำไปแล้วงานรุ่งโง่เนี่ยพัชิตมาไม่รู้งานรุ่งมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งเดียวที่ทุกฝ่ายรู้ก็ไม่รู้เด็กคนนี้จะกินทำไมเด็กเช่นเดียวกันงานอ้างเว้ยไม่สูบีหรอกจำมาตัดที่มือทาร์เร่ลูกเรื่องชุดตัวจอลันบีดูมีอาเมื่อลาบ้านในปีสองชาบาสีลู
2: อากูเจงอาซาบีเอ็มซีดีเอ็นเอทุเรียนมือเรือสัตว์เดนออกมาเพียบไปเลยเชนชอบตัวเลยไอ้ยี่ช่างใส่ตัวปลาตัวเดไอ้ไหนเป็นตัวใส่จะมาจับบุใส่จะก่อเชื่อเราไม่จับบุเดี๋ยนะไอ้ก่อนหน้าเชื่อเลยสีแดงเลยแล้วยังใส่จะก่อมีเชื่อเราไม่จับบุเดี๋ยนะใส่จะนี่ตอนนั้นช่วยนะพี่ช่วยนะยัง

0: ปี้ดอกงาอ้าวมวยเมย์สุปี้ดอกจม้าตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้ไหนเป็นว่าไส้จักไม่จ๋าบุไส้จักก็ช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิได้เลยแล้วอย่าไส้จักก็มีช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไส้จักก็ร้องบ้าๆเว้ย

0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กันไปจะมาคันซาแกยามาบีมะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิตาม่งลีถ่ายพี่แล้วงารุงูนี่บ่ผิดตั๋วบ่รู้งารุมาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกกระดิดามาดิดิชิดติอ่ะนะงาอ้าวเว้ยแม้สุบิ่ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไม่ใช่ข้าวใส่ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไรไม่เคยว่าใส่จะไม่จ้าบูใส่จะก็ช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อแหละสีแดงเลยโน้ยใส่จะก็มีช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะใส่จะคลีตอมนะช่วยนะคลีช่วยนะยา

0: ตาบงลีนี่กายพี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่เราจะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบีอ้าฤทธิ์นี่เนาะแมดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดป่ะมะรู้งารู้มาอัตตศีลดีอัตตศีลฤทธิ์โดบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิเช่นเปียดาบางาอ้างวยแมสุบิ๊ดเจมาตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้แทบไม่จ่าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยโดยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆมั้ย

judge. And I can judge. You said the judge, we said KI, the egalitarian. Maro leti sabrigo, tinchan niya sabtara. Maro piyansi chabu haupu. And I can be. Don't how can we see them learning their wind and regard? Maro me the way. A gentle sitter job. Yoga got so jibu cook her on me. Missionary again, I lay. A dead way, big hair. Maro me the way. Oh, wait, you did. We die so good people. มันจะรู้ก็แค่นี้ซีสแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจ้ะที่ทุกข์ก็เกิดมีที่อัฟกานารูปที่ดูด้วยเมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงอ่ะแต่ด้วยเป็นแค่อะไรมีอะไรที่ดูด้วยกันนารูปมีความหมายมากเลยนารูปเป็นตัวเดียวนารูปเป็นมีอะไรนารูปเป็นตัวมาตัวเอง เดี๋ยวเราสอบถามกันแล้วก็ไปกินข้าวสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจ้ะตอนนี้เราเรียนอะไรกันมาเรียนเตรียมเตรียมพักไปมุ่งจ้ะมาเรียนจุดเอชที่ใช่ไหมมาเรียนชื่อเสียงจุดสุดตรงไหนจ้ะมาเรียนอันไหนได้ก็ไปจ้ะ Maro, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Es lo que me preocupa?

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะแมดิปยามงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมาบ่รู้ติกันนี่เสกกะดิมาดิเสกเสร็จตั๋วบีงาอ้างวยแมสุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไม่ต้องนะช่วยมาคลี่ช่วยมา